องวงกันอุดักมสประจามัยสังควงดาบารุหกุรวงปรบวงปินังกบรกวงยอดาปุ่มปวงสังคลันมากุกวงไว้บาลวงละวังเหนียวปรยวกกระไดสประจามัยละลายยอกะกะกะนับันกะกะมิกะลุPadalai tuwai nyok bobop gai ngagetetai tangkai bintang Yo mai pugu buluh kirai medok Mupamana utai bola buang jebai ke bucai Isang le getang nyau perjuak Siruak praja merusuak Yo man